เราฟังขวัญเด้อฟังขวัญสาวสำน้อยไว้อ่อนอย่าเฝ้าสันฟันหาและเขาตำลาเลยสาวพระเธอขาวและอวบอันเหลียวเห็นเธอย่ำใดใจอ้ายหาวอ้ายหันบางนะ